0: popping with your man in Miami. Chanel's and pearls.
1: ลีจ้าจ้าจ้าอายุวันนี้เป็นสถานที่สวยของแม่นะคะเด็กโบราณค่ะต้องใส่ทีละนิดนะคะทีละนิดเด็กๆนะจ้าแล้วก็ค่อยๆวางลงนะคะนี่เป็นประจานที่สถานที่สวยโบราณนะคะทรงผมนี้ใจในสมเด็จเราใช้ในไทยเดียนปุ่นในมันหายากเปลี่ยนจิ๋วอยากเปลี่ยนสถานที่